0: ท่านคนไทยนั้นใช่ครับ
1: คร
0: ับ I'm sending you an MCT message from a Bremerton unit
1: Okay